0: ลนะอันนั้นเด็กที่กินเดือนนังอินเดจัลเลห์ดียังก็ปาริมันกัดดังก็มาปาริมันคัมปุ่งอังคุมปุ่งซาดัวลาให้ครอบครัวอังเอตเตอังฮันดุงอังซาดัวลาอังคุปุ่งเดนโซโซ่เดลานี่ไม่ก็มังง
1: อินเดอร์ฟะอินเดอร์ฟะ
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting papa.
0: Angkat anda anda ni?
1: Indah aduh depa.
0: Hah?
1: Swear swear indah.
0: Swear swear apa dang?
1: Indah aduh depa.
0: Kamari yang. Kamari.
1: Indah depa.
0: Kamari yang.
1: Wang nang kecil tu puno ikut apa ya puno?
0: Capek yang.
1: Indah indah depa.
0: Kamari yang.
2: Tapi kecil apa? Aba apa enggak pak?
1: I kecil yang kuda ikunya kuda puno. Kuda ikunya tak. Kui aba ma puno. Tak kui aba puno.
0: Lari ya.
1: Lari wa le puno.
0: Lari ya.
1: Lari wa le puno.
0: Hah? Capek.